กนี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลองบัดกระปอลมันตากระดับอัตันเรียวบจีตะปลองน้องสงับกินยาโซบัดกระเดลฮีนักบันตากับคูบอร์เฮนดีบัดบวชบัดกับคูบอร์พารังฮักกระปอลเรียวละละสันมินิตกนี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลอง

ก็นี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ชลองปลอกน้องสนับเพลียสโมมันตานี่กับคูบอนาเดลฮีสเตชันบัดกันนี่กับปัวบัดฮักกันนี่กับปัวบัดนักกันจูรูนักกันนี่กับสเตชันวันพายชพีฮักโปรแกรมกุญจูรูอีกโปรแกรมจูรายแองกุเทียชัวเป็นเนี่ยสดังเนี่ยกันนี่กับโปรแกรมตรงนี้ปุซันฮัลโหลกันนี่กับสิมบอจึงประคัดกับมันตาสนี่ก็จิงเล่ฮอกก็ได้กับเล่นน้องกับบันิงกงฮักคิดาบจงกับจิงชัมพังก็จิงเล่ฮอกก็ได้กันน้องกับบันิงกงฮักคิดาบจงกับจิงชัมพังฮัดเดียนจงกันนี่กันบูดกับจิงรวยกับรวยดีดอนคูปาร์คาร์วันลังกุญจูบัดกับกันฮุนกับลายกระเตงเคลมมามีบูดปัดกับจิงรวยกับลายกระเตงใหญ่ลังบัดงา

อาเลหายันอาเลียงมัมลางาคดยาพีไปเบจจางาเดกันนี้งันอองยาพีจึงลองคาซี

วันเวียอุ่นทิดรักยาบุรมยังพีละดาประเทยกายชูเสียนหวัดเงาเอ้ยเอ้ยโดยไอชาอาเจมกาบุรมฮิกันอม

0: ปลอกดักตุกจิงรวยอีลายอปัดอยากมันปวยชกบกดจังกันในโปรแกรมจังกิสุรบัติยังกันนี้กับโปรแกรมกับวันชพีนะกับอากาศวันนี้ฉลองอัปัดมันตาอยากโปรแกรมกับบวชกันนี้ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลอง
1: Good morning once again to all our dear listeners. You're still tuned in to 347.2 meters in the maiden wave corresponding to 864 kilohertz, where you can live stream on the News On Air app. Well, this is the time where we will take part in the live phone-in request program of Western Music, and you can dial to 0364-295-2047, 0364-295-2047, and... Well, we have a caller online, so let us go straight away with this caller online. Hello?